0: มาตั้งความมือตั้งไงปีเลยคนแม่ละคนอะไรมากมายทำไรบริษัทก็ชิบยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยแม่ยังมาในคนในคนทำไรนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะ
0: คอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์ศิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ศิกาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิครีฮาเลมากอร์มาบิครีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิครีโอเดียEnglish language kaccha kubin vyavastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama mone lage dake
0: au talno betal mahider phir duka paiela ni jhushe aw e phone number 0215547887 9420 35541 ab hoyo ab good very good very good

มาตั้งยกมือตั้งไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียงจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยงงเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารุและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตว์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรคเอี้ยก็ต้องบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์มาไอ้เบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดุนสเปซแองสัสตามาบิคลีโอเที่ยงอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาจูซี่